0: แชร์เรื่องทุกๆสร้างในค่ะ
1: จอจอลาทรานเช็คเอติเบลฮัมโบสตูดิโอโกไหมาดิวส์โคโก้4บาท
2: ยาสไทม์เช็คกับประโยชน์ดิฆายุฮอสพิทอลปราลีดิโลตมา5มิลลิกรัมรูปันเดฮี
3: คือตาไปไล่กอร์ดอนว่าคัมบาร์มานสัชยาพีเอโก้พาราลิซิสมุกบังกินเอเอลอร์จีชาลาโรคกับสมัชยาปูรานารูดาโคกีทอนซิลไลทิสอนิดราไมเกรนดิพรสชันมานสิกตานาบฮาร์ดคุตตาหัวรักหินาโพลเนว่าจัมจามาอุเนฮอดจิกีเอร์อ่ะฮาร์ดจอร์นีมันสเปชีว่าบาสโคดุขัยยูริกเอซิตบอดเอโก้ไมนาวารีโคดุขัยยอนสมัชยาบานจูปันมูทูปันอรุชีมอดูมิฮาทั้งอุจรักตาชาบดัสตาสมัชยาฮารุชันชันมันเออาดุนิกเมชินโคสัตมาสัมพูรัสเซวาโคอุปจาร์เอกิจฮาวมากรินชาปราคริติกจิกิตซาลัยดิรกายุฮอสพิทอลปราลีกิลุกตมา5มริกรัมรูปันเดฮีฟอนนัมเบอร์071 562 459ร 98 645 78 232

0: ให้ทุกลูกสร้างในขัน
1: จอจอลาจอยเจ็กเอติเบลาฮัมโดสตูดิโอโกไหมาเบลกิโก5บาจ
2: ยัสไทม์เซ็ตอัพรายุจักดิร์ขายุฮอสพิทอลปราลีดิโลตมา5มิลลิกรัมรูปันเดฮี
3: คีตปายไลกอร์ดันวาคัมบาร์มานสาชาพีเอโกพาราไลซิสมุกบางฮีเนเอลอร์จีชาลาโรคกาสมัชยาปุรานารูกาโคคีทอนซิลไลติสอนิดราไมเกรนดิเพรสชันมานสิกตนาบฮาสคุตตาโกราคูนาโพลเนวาจัมจัมาอูเนฮัดดิคีเอราฮาร์ดจอร์นีมังสเปชีวาบาสโคดุคไฮยูริกแอซิดบอดีโกมัยนาวาริโคดุคไฮยอนสมัชยาบานซูปันมูทูปันออรุจีมอดูเมฮาตถาอุจรักตชาบดัสตาสมัชยาฮารุชันชันมันเออาดุนิกเมชินโคสัตนาสัมปูราเซวาโคอุปจาร์เอกิจฮาวมากรินชาปราคริติกจิกิตซาลัยดิร์กายุฮัสพิทอลพรัลีกิลุตตมา5มาริกรามรูปันเดฮีฟอนนัมเบอร์071 562 459รออันทานาเบ 645 78 232